ดชื่นบัดมือเขาไปเป็นอื่นคือสิมองบนเสาคงกืนเข้าบ่ของ